0: เป็นคน
1: ไม่ควรอยู่นะ
0: ไม่ควรอยู่จ้ะ
1: อยู่จ้ะ
0: อะไรสักอย่าง
2: ไม่ใช่
0: อะไรสักอย่าง
2: ไม่ใช่ไ
3: ม่ใช่ Fire 1-1
4: East Brookfield X-12 is off at Timber Yard to relieve X-9.
3: East East 12, you are at Timber Yard to relieve 9, 1806.